จังสี่ละพี่ชายเอ้ยมือนึงนั่นได้ยินฟ้าสั่งน้องห้องสั่งผู้ป่าคือดังเมียซาอุสิสั่งผัวขี้คอยแฟนสิหนีรถใจน้อยผัวสิหนีรถใจต่างเท้าสิหนีไก่นางคือสีทนจากน้องเมียเจวว่าเอวหามาโนลาน้องลาเอิ้นสั่งพี่สีทนตอนสิไปสงครามสั่งเสียเมียเจวบัดนี้ถึงเข้าแล้วคือดังหัวมันเจวไก่จากปั่นเขาใหญ่เมียหลักอะไรผัวสิไปรับจ้างทางคุณว่าเจวไก่ถึงขวบปีจังสิได้กับตาวมาเห็นกันน้อผัวน้อแนวสำคัญคือเงินตามันอยู่ไก่เหลือลำทะเลดำทะเลแหล่ทะเลแดงแกงจังปังพี่ชายเอ้ยแถวตะวันออกกลางแดนรับบรรลับจ้างนี่นางน้องยังหวังหลายพ่อปันกันกับสายฝ่ายสายไหมมาเนาจงหัวไปเที่ยวคุ้ทองเถื่อผลความถูกให้คือบ้านมูเพิ่นไปพ่อเพิ่นเอ้ยย่าเล่นโบกเล่นไพ่โปทัวให้โลให้คิดเห็นความถูกลูกมีอายุทางบ้านธนาคารเฮาเป็นหนี้นายทุนตั้งหลายหมื่นร้อยละสิบร้อยละหาเศร้าพร้อมก็ยอมมีแม่ตู่สีอยู่เฮือนไต่จานคู่ให้อยู่เงินลุมซุ่มเพิ่นเอาดอกเบี้ยมาถามข่อยอยู่บ่เซาแม่ใหญ่กาป่าเบาเท่าพ่อกำนันซาเขาหน้าไปจำนำนำทวีเล่าทำนี่ฟังความเมียเด้อคุณพี่ว่าคนดีผู้ใจใหญ่พี่ชายเอ่ยเรื่องให้โลบกไผ่ตัดทิมอิมละอาให้ผัวตั้งต่อหน้าประสงค์ว่ามาหาเงินสรรเสริญย้อนย่อพ่อบักคำผู้ใจปั๊มหาเงินคำมาให้กำลังใจเมียสิซอยเงินเดือนหลายมากน้อยสิคอยค่ะให้ส่งมา

แล้วเมียสิเลี้ยงลูกถ้าจนกลัวผัวสิกลับสร้างความดีคอยรับสัวดีเมียกะหูบ่ปันใจให้ใส่สู้คือหญิงผู้เขาสัวผัวนางเอ๋ยขอให้ผัวเสื่อมั่นใจนั่นอย่าหวั่นไหวแม่นว่าผัวสิอยู่ใกล้ผู้ใจต่ำมันก็เป็นผู้หญิงดียังมีทมพี่ยังห่มกะท้องเว้าเครื่องสมองของเจ้าเศร้าสามันดีกลัวผัวอย่าคิดเรื่องนั้นใจมันในเสือเมียเสียสกุลชาติเสือคอยบ่สัวให้ผัวป๋าสิรักษาศีลธรรมมีดของเถ้าพองเถ้าขออย่างเดียวเจ้าอย่าเอาเมียน้อยบัดรวยมาอย่าหาใบคอยสิปาดให้ไกลเป็ดกลับไปก็ได้ปลาไหล